0: bino je ano korang khanei je kam khai mane obol pura successful lung thong ni konang asibat mari khame dan ekhen ya khai borong le boro bo ang lumu rok khna ka ano subana rok ni khlayo subana khijang mang the ang rang na hagara ya thani no ang abe lumu ham thang me dan
1: ano
0: ekhen ya khai
1: borong bo ano
0: asike bam thao chui chuli chong ta me dan ngai ang ko khana ring ya thano
1: omoi
0: jora na hawe buina
1: ดอดโอเคโอเคครับโอ้ก็ตีบอปอนะซาบอดอลทอกไอตุยเฮกะปูงายบินดอลอกาดอลทอกไอตุยเฮกะปูอะมองาอะเซไรมึงเตหินเฒ่าอะนอรางนึงไคเซกะรีเดมานอหินเฒ่ากะอะบอนอทากะมึงเตนได้ตอเบซางนี่บินยากรอซอตันเซกอคันเยกังกะบออะติซาไนบอรอกยาบินดอลอกาตุยดูกะนอตอนะเนียกอนเยบอนารางไคเซกะรีฮอกาอังอะติรอก บุญีอาปบิปนไลฟ์มายาตะเมดาอ้าวอืมอ้าวนอรกบตมงตงอีตงคังเกอะบะไฮเบลัยนอคาตงโกอจินีสนทะกะเอฟเอ็มมียาครักกรุ๊ปอ้าวซึงเบลัยนอคาตงโกจินีบิชิงตีนอรกเนบกัยซาบอดอลคาจักมานิบากัยอะบะฮากินซึงอะเตบกะทะไลตงไลนานิฮะยะดาเฮลโลคังคะฮาเอ็มเบลัยนอฟุงกะฮามตากุกนอ
2: ตาคุเบกุมานี่ๆๆอังตบุจิคานินคอรังสากะริดออืมกะฮัมตองนับเลยเอ้ยกะฮัมตองอ๋อดากอนกอกริกอกริตาบุกุกะรุมาคับละตาบุกะรุมังค่ะอืมๆอิชัลเลเลเลโรตุเปมาปาอังกอปุยลักษณะปุรคอรังกะมานิงเกดิเกลเมมตาดิเนมุดาบุจิยารงอิตองคะคอรังรอลักเทบะสากะดิอืมเนมุดาคอรังรุบุจิยังอิตองคะฮะโน
1: อังคุยละบุจิคาโอเคตอนนี้คอมพิวเตอร์นั้นจังก็ออนดอริจังอ่านี่ยังไปจังก็ตาคงจะต้องทําเพื่อปุจิได้ค่ะอืมอังนั้นนี่ครั้งนี้จังหวังก็โอเคโอเคตอนนี้กิชะออสฟอร์มิลันดากิชะครั้งของมันอย่างนี้จังไฮเซ่แต่อะคุณออมดิบุสเนี่ยยังทําอะไรกันซะไม่จังไปมาอ่าจ้าดอก็คงอยู่เหมือนกันเนาะก็กระไรกระซาระกระซาระมาไผสินัยอบ่ให้แกเนาะ
2: อ้าวๆๆไกลนอรบชินีอารงทางบ่อีๆๆอ่าทางตรงนะเอ้ตรงเจ้ากะฮัมเนาะสากะดิวาติปัมติกุไลกะสาตุงไลกะอีเตวะสวาติไผนายจอระต้องขอตะบุกบ่ทราบก็บ่ได้คนสากะดิตอก็ท็อปิกเนาะฮับไลนะจอระเปไลขอสอจักซินี่อ้าวท็อปิกก็ไลนะบักตะซาเดนะอือๆๆอือๆอือๆอัลปาร์ทเนี่ยละเกก็ไลตรงไลมาให้นะอ้าโอเคโอเคดอกก็กริซะดิ
1: อ๋อเนี่ยเบกินบ่บ่หายเนาะเกบไสไผเกตอสะกังไวเรเนาะวาไปเบี้ยงตี้วากะสาติกะปิมันหมะไหอะบ่ไหบ่ไหเนี่ยซึ่งเรดีมาตรงไหนจ้ะอืมๆเจฟฟรูฟันอะเทปาร์ซะเดดีนะพะเนาะเกบเวกซินะกะบ่มาบาชิเนจะสมะไคไหเกบโอ้ปะเนถ้าถ้าติตะลังไปวาติมันจะสาติมันนั่นเกสมะไคไหอืมอะบ่นตาสุบะสุจะตังตะเกบรังคุเจซุเกบมันมันดีเนาะบ่มันมันยานิชะยักบะระตองคังกะบ่อังเกมาสุบะนายะเกบละจังเกนอซะตังกะหัมตองเนาะอ้าวๆบะไหนมาฮะเกบเนี
2: সাবতম হ্যালো
3: হ্যালো
2: এ লামসো গো দেখুক ন
3: ফুঙ্কাহাম
2: বেলাই ন ফুঙ্কাহাম দশিনি মুড়িকা দেখিস ও ফিজুস না ওয়ারেং তো দশারি দ বেলাই ন লামসো গো আও আও আও

มนตรีบัคครักนอร์เอนโดโมดีออตาลนีชามออตาลนีทำจีชาชัลมารีกอกติชาลนีฟงดามจีซาวอากาศบันนีมันกีบาดปันดาวฮักโอตอร์เตยบุยฮักโอตอร์นีลูกรักใบกอกนำชาลายันอบองกันมันกีบาดนีฟิลชาราทำจีบริเบรมนีปันดามนตรีบัคครักลูกรักนอบรักนีวันสกมาข้ากามานีกอกมันกีบาดตัวหอนันีกอบกมุงนาร์ค่ะไมก็อบโอเพนฟอรัมเอบันนโมแอปซอลลูกรักวันสกมารักนอรหอรีมันบายันทอลฟรีนัมเบอร์1800117800สกมุงรักนอร์เรคคอร์ดคลายมันไปยันเนอะอวโนการีโบ1922นัมเบอร์มิสคอลดีโวเจลิงมันนะเนอะอวบติโบเอสเอ็มเอสคลายมันไปยันเนอะโฟนไลน์ออตัลนีบุสกังชาลเนยจิจุกุจระพิอกซักตองกันเนอะไฮคอร์ตมียาขอรักษาราชกุลแกร่งกรุงน้อ enrollment ยาฟาร์กาทริปุระไฮคอร์ตบาร์คาวนซิลบาร์คาวนซิลนี้ chairman รัตน์ดัตต์ศักดิ์ตินีนิชมีออกขอรักษาราชกุลแกร่งกรุงดอร์บานโก้ practice เชียงกิมานันเนอะตาบุกนวัตติปานีกอกตุมาบสกังดามในชีบริยอฮัสตินีเบบักฮังโครฟเฮรังโกมาใบบักชาเกบังวัติวาวิมานุหนีฮจักมงรคานอบาร์ติบาร์นายคงตินีชาลนิสฮักันิตุงมารีทำชีบาดีกรีเซลเซียสนิกานากินีตองกันอากรตลาวตินีไอจุกบุคาโกขามานิตุงมารีตองมานีเนยจิจาร์ดอชมิกชาดีกรีเซลเซียสกอกบรกใบกอกตุมาปริมงตาบุกจรตีอรณอปัยค่ะอุลนิกอกตุมาอวัยอิงกันเนอร์ชันจาดามสนิตามัยชอตีบริจิบาวอ

0: ครทั้งสองเลย
1: อืม
0: เฮ้ยครับคุณครับไปสกัดที
1: ่อืม
0: โอ้ตียกเลยที่เด็กโอ้สตันบูหรือที่เด็กอาร์บู
1: อืม
0: ที่นั่งกัน
1: อืม
0: ไอ้ก็เด็กที่ผมกังวลเกี่ยวกับตรงไหนอะไรตัวเองตรงไหนสกัด
1: อืม
0: ที่เด็กฮัตเต้ผมเอาคุณไปสกัด
1: อืม
0: เรียกคุณครับไปสกัดที่นั่งกันไอ้ก็เด็กโอ้อารมณ์โอ้สตันบูหรือที่เด็ก
1: ไ
0: อ้เช่นตรงนี้ป่ะดิสคัมบูนังล่ะไปยังจะมีสิเช่นมาทำอะไร
1: ก
0: ันคัมบูสุดท้ายก็ไม่รู้เนี่ยเช่นมาทำอะไรอาบุตรมุนิภาษาเช่นภาษาเนสเซอร์ลาวียาโอเคโอเคสคัมบูเช่ก็ว่าถึงมันอยู่ก็ว่ามาเสีย
1: อ
0: ื
1: ม
0: ถ้าตัวเ
1: ด็กอีขนาวขนาว
0: อาสุอรันจรันนั่นเท่าไ
1: หร่ครับอาสุจรันตอนกระชินัยนะดอกอาก็ให้เก็บเบลให้หำใบหนึ่งสาหรมันบางอิดูกูบุญชาลบกรึงขอดีตาอืมหำใบเอาข้าวพงษ์มาเรกิสิงโอจราวพอดีจิโรคุมารบายร์สับจักรสมุนตังซาขนาดนั่นเลยกระชิวนะอาบุญโอโลนข้าวพงษ์อยากเรียปันดาวให้หนรุ่งนี้กอกตังกอกโลบกขนาดปีนี
2: ้อาโนกโนทั้งนี้อาสุกุลเลขาสริงกันแก่บ่ลูกนี้บ่ขลุกดึงรุ่งนี้จะกินมันอีกแล้วอาจารย์มาค่ะโอโลนรักบาปแต่หากแกพอดีก็